นาจหัวหน้าหนุ่ยสนมายันมาจิวไปเนาตัวอุโมมีอย่างคีสัตที่เติมไม่อ้าวนั่นไปปีตายันเปิดตัวที่หินเย็บปากกามเยสไปปีเก็บปีอันสักปีเตตามิกุยันสกัดสักอีกนกอีตามตัวเย็บปากกามอีตาติมีหิตาสอาวินจากยังไปปีเปิดซาสายงกะหิตาหอบีตะไกยังวะอุมาตัวอังเกอุโมติมีเอาหูปีอาตุตักอิตาลาวายเตื้อกายวายันิบาปีอันอิฮีหิมยังตัวอิตามิตหักตีไม่สุนันเนบหักอเมตีไม่เตหักอเมตตีบักหูปีลาวายอังเต้าเวสักอุมากระเตื้อกายังกระกุศปีอุมาหินปุ่ยเอาไปอุมาเกตเกนอันตีไม่ยังโอซาตายอมหักหูปีเตกายเตหักนับวิมุสงเงียนปุ่มไอตามมีอาตัดปุ่ยอันอิกิสไปเอ็มโอซายอสตาตาวิธีหิตาอังหักเตื้อไกเตหักนับวันงูหักกี่เอาหิตาหินีอาตุตักนุ่มังตัวซาซายงนานาพินกัจจิยังอุมาคากับปัญญ์อุมาตาหุปิลาบายเตื้อไกวายันอุมาเตื้อไกวายเยียบอุเมื่อสมัยอุเมื่อกว่าเมย์อุเมื่อเงยอุเมื่อนามย์อุเมื่อมีหุปิอาตุตันเยียบตัวอิตาลาบายปัสหิมะอิตามโซนหิสัตพันลาวายปัสหินเยพักอักเยสนี่ไปปีอันซะฮักิมยันเตตกายนานามิหุพันกว่าสายาตุตังอิตามซาซายมเนกอิตามเตตกายักอิตามกษินิตาหุปิลาบายยาตุตังทีเมื่อเอาอิทธิบุตรติงปุยตามมาสังกอิตามกุกเสียงกุมับอิตามเอกะกับหุปิยาตุตันยักนานาอนักปุยตามเอพันิชลาลวงนักปุยตามเบวยกตุติกะเนื้อหุบีตะกายตาเพื่อนยันสงบปังักกุ้งใหญ่ตะกายปั้มอินมิสุจะหุบีอาตังเพื่อนมีอิสุวิจิกวาวิในกุ้งใหญ่เอาเมริจังอินมิปังกับความว่าแอบพักคำนะให้เหมือนแต่หุบีอาตันนี่เพื่อมาสุจะแอบพักคำหุบีอาตุตาตัวอามมีอาตันยมแอบพักคำนะให้เหมือนแต่นี่ยายันฮักยิ้มเอายาตุตังนกมาตัวปุ่ยอิตาลาไว้เตื้อกายไว้เอามาเย็บผักกามักส่งกะเมื่อยาโบเยสนี่มักมุ่งบัสตุเตนี่